ตัวตัวตั้งปีงายุที่คนรักทิ้งซามันนานพุทธโคสุกิอุปักไปลำตักเปรียสักลุกิอัสปาลุตึงโกเกลุตึงตัวสูมานีอุปักลุตานุตันคริสขนมปิงนาตุกยาข้าวกอิลูมุนอุกสกตักลานุปิยุสุกุกาวุนปิตะกันอิลไลตุปาลักตุกุสกกฟักมุนมาอิฟะนักเชิงริตโนนามขนิลอยากฟันไก่ลุตึงตอยอัตคาลุตึงกาสัมกัดอัมสัมกัดตัวอัตุงกัมังกูวิยาคักลุตึงอิคิสตะกันดอกคามร์สุฟิสิงาลัตุนไม่ปียากทริตฟิวอเวอร์สุอิคิสตลาทุอิลลีนิ12 hoursตัวปีกักตั้งค่ากันโอนางักสุดิปลาดกัดขวดตัวขวดนิดวิตาวิกตัวปลาดกัดใส่นักนิมกุดวิตาตุสกุติลาบุตตัวสมัยอิลไลต์หนึ่งสุดิมามสุปลาดกัดวิสขาหนึ่งอกกอดอังอีฟันกุกสุจารีปลาดกัดวิสขาDavid dam das nang ngoxlugo. David dam kalam tisaw panakak. Alay imna anok vakayak imna pishkani. Ang ifam ko kakak chak chak pilera. Ang ifam ko katan kan rutsa. Kita kanaran nunan na. Doi su 2x4 an lagilu ni silu ni 2x4 at silu ki kana nunabat.Usuk caw supu sukuk doi, angifam biskut jatun. Doh bag nasuf kenani. Iju katak jungas ha imokan, uskan. Doi kicaw doden kicari yuk ngasinit nenek. Nan leng rata. Doi ustulinis wita kufci.Jalis tukuan ikan rosaki kicas pluki neta mas kuita unrani. 2x4 adik luki unabat. Dois hammerak luki mulutur luki kanakun nun nemmun su. Ulingan muvak ngay rosudin. Dotin doi piskusina netin angayokasin kwa nik.Naksis ka ni Kuwi Sampay nga ni. Ya, doi, nagkakwa niya, miks kami ni, naksis ka ni Wita Laskut, sisuk doi, Wita Laskut kasi naskigilimi. Doi, naskigilimi, miks kami ni Maman Kut, Wita Laskut, Mama Kiyoksuk, 1932, ami, Kuwi Sayaga kami, Oscarville.Doni ati imu li ay muskani. Dalilo ni atas at pera kwa sukal ka. Toni mga ni patka. Chakman lang kamang yakfa ni kuigil ng kumiyok dyan. Sukal ka mga tiskosinat. 1948 nami sukal ka yun risok Toni 1949 nami yok dun.Doi lak namang atyukli ni Luke. Halivanam mama ka nula chunga ka tonim sanin mama ka tas ilu ngaksugu. Thams ka satum su tetek tas ilu ngaksugu. Doi ilak sudun. Doi Tamani mama kakalam tis kuki ngaMay Nelson naksu ay pako kalas ko nilud. Naskis lini. May Jim Milhani. Kasupay lingaman. Kasupay lingan si Kak Nelson namk. Ay pako kalas ko. Doi suhok anit at pekan rita kamata. At pekan tukta kam. Ang ilam kanrots kuya kang nasuyag pohta ka. Doi mamang bisi nilugu.Ming pelo ni sukpas ketah pasanik tanginak suding tois pisina maman kan kuskipili kilagok tosuk mamak mikin ranag sa ulo ngan